0: 사도 마시가 팀미디데 밀코스키 마음서 혼디니 코케안 하노 노 코이긴 하노 마티 하베레기 마리스 하노 코남 무드마 따르기 디다 폴로서 우마 호야 피똥사니 아 소라 소라세 티디랑 하바 혼디 코나니티 티레기 안네스케 똥로 티사라 똥스키 레바 차라이베 노 오다 고 차라이베 나를 코고 오늘 나바 코고 아단 레 파밀리 나 우마 차바 去过一个去那乌里，听哈努多比考的地方，去了扫码是卡巴人，该是来去了，比赛黑的地，萨达昆地，乌里古卡，布列斯卡乌里，去了去，布列斯卡伊贝达勒，杜斯特米塞的去那贝贝达勒，干嘛去过去呢？阿凡那么卡巴尼加伊尼巴。 ก็อุ้มตัวมาให้ลูกไปกินอะไรก็อ่ะบ้าที่ได้จะคุยอาหารเองมาถ้าคุยถ้าบอกเลยสักว่าบ้าที่ทำอะไรที่สิ่งที่นี่สิ่งที่สุดนะครับคุยอะไรเนี่ยคุณเอาก็ที่ข้าวบ้านอุ้มคุยนี่มาบ้างคุยใครแต่นี่มาดูก็บอกเลยสักมาที่ได้มันก็ข้าวบ้านสมัครอุ้มอะไรมาเป็นรูปแบบนี้ที่สกิลกูชิ่งเอากูไปสิ่งหุ่นมัน
1: อาคุเสดุนิมุ่งชิงนองอาคุเสดุคุมจิงมาคารุดรันอวิดาดอกบะมีเรอเอ็งมาดะโกมีคุมีอุสติงอัพเจเนบาชินาดีเรตารองอดิงาอุสโอจันังควยดิงาคารุชิงอามอโอตูเสหันอาบะงามกันอันเกเรตูเสหันอาบะงามนันอันเกเรทีมีเฮงอินเนกามินนาเดจิมอุสันโอโยยิจุคนาระ
0: ของอมอมมีเรื่องอุดรเกี่ยวกับเรื่องของอุรังมารีฮะออฟเทียสก็เป็นสิ่งที่ในจุดของกูเจนี่ที่เราต้องที่สมมุติคนนั้นอันใดออฟอารมณ์งามกุมมาเรื่องอันใดเรื่องทุกสิ่งฮะก็คนอีกตัวอีกตัวเดียวมีนู่นที่ในจุดของกูกันไปเกี่ยวกับการรู้กับเรื่องเกี่ยวกับมุ่งที่โอเคยุคการพิจารณาการรู้มาดีกระสุนนั้นสูงสุดก็ตัวชัว แต่ตัวมันเขาที่ขับดีกว่าคำว่าถ้าหากเราเอาแบบนี้มีสิสาระที่คำสิทธิ์ระคาริคอสจึงควบคุมส่วนหุ่นมันหาเรื่องกากัยที่ได้ยินเนตามรณะมากกว่าบรมข้อควรดังอากุก็ให้ไอ้ปน่าแต่ฮานุสีคนมันนิสิระยิ่งกากัยเหมือนอันดาเดี๋ยวคุณ พอไม่ทิ้งอามาหูนั่นเดี๋ยวคุณน่ะซีซันอู้ที่เราคุณน่ะซีซันอู้ทิ้งอามาหูมารู้สันดาห์ก็ว่าใครคนวันมันน่ะรักสอระสอระสันการคุณน่ะน้องอวิเดย์ยิงอันนี้ก็คือกูจะเรียกคุณน่ะกูจะเรียกการกุ้งชิปปะเป็นคนเวลาเขาไปการุ่งไปใจที่มาไปใจตัวที่ก้าวก้าวว่าโอ้ยเนี่ยทิ้งสอระกุ๊บยาก็คุณอมจิงเอาไว้เรื่องงูชิดีของเจนนี่นะ สาระดีก็คือสิ่งที่มาไปอีกใครได้กินอ่ะอ่ะอุปกรณ์ขัดรามาริสมาเขาอยู่ตรงนู้นไอ้เนื้อคนนั้นที่ที่เราอ่ะสาระอันนั้นก็อ่ะสาระอันนั้นก็ที่สาระตัวนั้นก็ว่าอ่ะสาระตัวนั้นก็ว่าที่ได้เกี่ยรับปัตรลมาที่สาระที่ตัวนั้นในเชฟินที่ปาร์ติคลับในงานนั้น คุยเอาสักคุริปุนิสติกามิโอเนี่ยก็ว่าบรรพชนทวนสาระดินดัซซี่ทัศน์ทวีฮาซ่าสกอลกูดิมูริกุนว่าเขาโอ้ยจะสาระทวนทวักโอ้ยมากรุ่ยที่อาราปุลิกาคุมาตั้งก็ว่าเสพตัวคุมาตั้งมาชีวิตตัวคุมาที่บอกคอนสตาเบิลออฟเซอร์ชันด์ฟอร์นดัซซี่ทิ้งเขาที่อยู่มาคุบคุมาแต่เอ็นยูมุดบอกว่าสิริใจไปสักการณ์ชิงกว่ากัน อะไรกูว่ากูถ้าเรามาฟูร์เบลดีก็แสดงว่าเนี่ยฮันอุปกรณ์ก็ยังมันน่าสุราสุราสินใจซะก็คือชงชงจะเกิดขึ้นมาซะก็คือชงชงจะเกิดขึ้นมาซะชงดราม่าก็เลยเกี่ยงกว่าบรรพบุรุษวันวารมี Ugantona ngad masaraka ikurera ngada ada ngauti sada wana miba. Nde kuna dra miure ye mida maha. Sida ngaban ngamda wan anuchi nde kuna tiitma. Sida wanti ye nde kuna gana ga kamse ma. Kowenya hanuchi anu ye kai. Sida wanti ma nga kunja. Tira ye sida tira ne kamse nga gana ga ma. Ora gini man hao. Aban ngam gusin kawasi kuna man hao. Tis sada wana ni oresa wata. No sia haske kaisi je sorab akhasira e tige a saradin khawmasi mabara khabu khabui khon kwaba din bare grafi sada kai koda ti sada marina unwata auton kasi kondano bakana kan kwaba le ban qoka mathi masike tho ti khari kho takat ngari be mathi lo basa khona sik titi Maba hadama in Nera Tumwa coin, Nina Nera Mai Hisian de Monsi, Uva Kalkira, Sam Mesiki. This type Hariposka, Nequenara and Spoiler Managatinje, Quena Minda Bootskapi, Maritina Hort Maha. Sara de Tradisi Baregera Munkara Quedu. Madini, Nepaipa Almadi Maya, Avangam with Tay, you go see around in the Hukoy Unui, Horotira Guaguasini. Mapa jere yi khuna no abi sara go kai go re go re yi khumje nina ke sara go mo bi kha tsa ga ma ara do go ba ntambe abi mire ha nna se ga ke a go ke tshu tsiga ha a tari mandi di komedi di tari mon tshu khuna go ra o ha o ha o kere Haudari, ida siri ti ne khuna ngore sa dura ne di khuna nyutsin khwa ai like a sida hitin khwa onje khona na ba tui ka mrona ne khaisa ngau ti ne jira wa uka nsi pe ke se ka habesi na haudari ida net la koro minis ka khala di por ko ngwa ti tora re uka aba nam gura ngwa si pnu re kai ora khait ma o ke re bia da tui se khait ba Aku tak jual, aku tidak jual di sini. Macam erosa madari. Koma chandra aku je. Ida, nadi tinghanu berami di sini mi kare. Ko apa ada sih? Tung sih nunggu guru di desi aku je. Habis ngap je kayu ku ini drak aku nanti tahu ka. Ada, kai cik hamse, koi kun umri. Kai koi, kai ad bahha, thame thame ad bahha. Opke khabari nebani amsa ho kishire ye ra koy gum uda tai amsi tra koy gu khai ma ko wa gum alu khai tsibha ma sa ma fi ma ko wa e da op e ko khu ne ko ne e ko we it satina ti tsat ma ko ya ba si suri de ma se khabe ne ko ya tore ba si satina ra tore ba sen se ma ko e ma ko si ma ko ya ba to ti si khare kishire ki ra suri gu ti suri gu chi kuwai gu chi onar mata khaba sara din khaun masi kira tuwa tiran on tuwa tira miri kese tuni jay idari nuya khaun masi ugu chi taugu ngagu ngaga ngui nisira kasara khuna ngui nar mayu tuwa tira tabai kumsi tuan wao maas tuiska Stasi harta karit nao. Ne stasi li wadi ye kaikuya rongwa. Tipka kaikuya wa kai o opti mga nga kaikuya wa. Maba si isa kanyo nga si ti kwa badia tamayri. Madiga ti kenwe o maba si kwa nguise. Ti anda ti gomdra ne tata nan ari ari asti. Kaikuya opti nomosat. Mwa of kaikuya os nomosat. Mwa ti nga kona peal kai e ti. He asked Praxar real thing and go, how do I make a candor now it has he carry? Dumaraje asked Bagaril Master Equipa ne conchinje, no two hunara, one of the tariffs is candor to bar, till I'm married to her, or to see you go neko tie, or to one tavica. Tommy asked Praxar real, see my guy God was it, Ave ma, mean Abba, we nekonare, coist two serre, did I go, we go, or a guinea. kain kwa ba de ma ko sida si sen gre ke sa do kain ma ma khabe ma ka da re ma ka da re oro ka bi go ke aba nga go ke go ri ma si si sen sa le te gira ntse ba sen hawa se tingi ne a ida khaba de ba sa ra go nga oro oro dira me ti a khae sa o sa wa di do go ba mire tara ha ibe sina karasa ta ho
2: ara ganga sti mi ti do go ba sa lo tshina khae sa ngwe sti mire senior inspector
0: Tiga orang, am kumjam ada kesin kan, macam kan rosnya kumgo, engkau kumgurun kau urugas ye, neng ada kumjini mut mantap apa tangka, kesin kira sara dikona, marina rap, marika dihu ran wanga, uraya, maha daga sin dehu kuwa ada neng ngangku kaye, ada sara di bank account kuci, kumantina kena man umre, ada sara di ID. Telephone number na hontina khona mang ngure sara di a pop card ya kwa mara tsena ra khona mang ngure ero dira kan seng kwa o meke ra khonje sara dina tsine khone khona ra dinge an ma khoe ke go di siri daya ma khoe ke mariro so ma khoe ke go si 26 ba go ma khona di ra no si si sen ka di go ke ma khoe ke dina de so si tsuko trai tsine khone ne khona ra mo di ro di ke khona precise hanu number di dira kan Tiada we got her or present the whole durati. Tina test when she put my river managers into Anna. Koyaka, Mibati, Santa de Jogo, forget Luxogo, Iwala Tessi, Sinwa Badi of Nepenta, Sinwa Badi, Tati, Tatu Tiri. Forgetting a bank, Massi, to Banks of Huna di Nubai. She started the Gova and Guada. Tinis here and Mochikanda, Arida or Saran Kunda, Saran Kuranga, Miba covers a pickle chaka in the Dugoro Minti. Miba si, manjin kuada nasi yukuna. Orang yang kuang kuada hujung nak konsim kuang mati om di tu jalan taru taru ma. Kalau saya ada ngadi kaisat domi kat kain komsi kaisan kaisan wa di doha bamiri.
2: Kenal si kaisan ois. Tuh saya lagi salah di nang ams ego ada mas lagi ni saya ini kini urus kau sesuatu terus tanira sahuba kanambai.
3: Kan kan si dah kira Kristu lok ngat kau si. Satske kabika ke ngongo khutsa elo kudi elo tloi khun ke kong khwa e khutse satstaming on osip kwati dipnga on osip abudi dipnga on osip ferkrach dipnga on osip tsai kho sipnga on osigunin webnga go khaka da gunga dida gaiti tstami amaka israel stilo tse oguye tloi kam sendi tsi tloi kwati tsi ferkrach di tsi tsai kho di elo Ti ait ma kam senti kute. Ti kwang kwaka kakati elo tapting outi. Kaba di baran aroma hunhuan gikurung kwai ku israel stilote. O satske kabika king okai ku israel stilote. Ti kuye kabika satsa king umtimis ai kuye kabika web e ha israel stilo. Kwadi abuti kute ferkras tai kos israel stilote. Kaba dika kute ne kuye kabidiga elo. Satuits ni kute ngono satika. Elo sida ge kwesis ngangu tini dita. Elo, tini anwata abema kuta elo habetka sat elo tskaita kute dabting oute ne kabika ngongo kwasti tibika kute abustika elo ferkrasa elo wa khaba kakate kute okini ngongo ami kute sida kira ditsa orage sat elo tsaipnga gqeqe di elo tsa ne masi kwe ira tsainga elo ne khaba di kwe khutse israel tselo tse go ke twin go kae go ke ure khu israel tselo wa tran abit ni tao ti alpha se omega se ibada amaga ure its nqami tatari sa di thominga qobe go tsho bqhanaza ngenqare sa qhasi di musqa elo khae go ibe tsi khae nga nda gqi khona i amaga saudari khutse ida hwan ai tsegire nga tsore khu elo qobe go ta go khae go tsi qa go tsina tsatsa ncane omding ude khutse my words ni song sa di thominga satsa elo Kaisa Kristu lok wanta ngama kana ke sats e tsomka se leng a bi go re tsore go ke ure go go ika its ngame tsara sa di tsomina ne skete tsoma se kantsa ke se ding ntsu amen
2: amen amen amen amen ya ka ndo ngada ke sa di qangwa ba ra ntsam ka ndo ara qengwa se di tsitsa ka tsena qengwa se